0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี
3: ้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: There's a lot of reasons for this flat outcome in our national index. You can go all the way back to the end of last year when affordability challenges and serviceability pressures were starting to slow the market. But then since then, we've obviously seen 75 basis points of rate hikes.
2: ราคาบ้านในซิดนีย์และเมลเบิร์นเริ่มปรับลดลงฝ่ายค้านชี้ว่าเป็นสัญญาณความเชื่อมั่นที่ลดลงขณะที่รัฐบาลย้ำว่ามีหลายปัจจัยที่กระทบตลาด

0: ไรเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงทิศทางตลาดอสังหาในออสเตรเลียหาคำตอบได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ความเป็นมนุษย์อะค่ะมันเป็นอะไรที่มันสากลจริงๆอะค่ะสิ่งที่รู้สึกว่ามันพิเศษในการที่เข้ามาร่วมกิจกรรมร้องเพลงกับคนที่มีหลากหลายแบ็คกราวด์อะค่ะเราไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวอะค่ะแต่ว่าเรายังได้เรียนรู้เรื่องราวแล้วก็มุมมองของกันและกันผ่านดนตรีด้วยค่ะ
0: ช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเราไปพูดคุยกับเนริสาหลิงหรือลิซ่านักร้องเพลงประสานเสียงคนไทยในวง Voices of Asia Chamber Choir วงขับร้องเสียงประสานที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของคนย้ายถิ่นเธอมาเล่าว่าการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ทำให้เธอเข้าใจประสบการณ์ร่วมของคนต่างวัฒนธรรมและนำไปสู่ความสามัคคีในสังคมได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
2: ทักษิณพ้นโทษรับพระราชทานอภัยโทษถอดกำไร EM อัลบานีซีไม่ปิดทางขยายลดภาษีน้ำมันหลังความขัดแย้งตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้งฟุตบอลโลก2026ใกล้เปิดฉากแล้วสร้างประวัติศาสตร์เจ้าภาพร่วม3ประเทศแข่ง48ทีมติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11มิถุนายน2569กับผมวาริศหนูช่วยทักษิณชินวัตรมีสถานะเป็นบุคคลพ้นโทษโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วหลังรับพระราชทานอภัยโทษถอดกำไร EM กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมออกเอกสารชี้แจงกรณีการปล่อยตัวคุมประพฤติและเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายทักษิณได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษให้ได้รับการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไร EM จากเรือนจำกลางคลองเปรมตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีกำหนดระยะเวลาการคุมประพฤติรวมทั้งสิ้น4เดือน1วันในห้วงเวลาที่ผ่านมานายทักษิณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดและถูกต้องมาโดยตลอดโดยไม่มีการกระทำผิดหรือละเมิดแนวทางการปฏิบัติแต่อย่างใดต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีผลใช้บังคับตามกฎหมายตั้งแต่วันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปส่งผลให้นายทักษิณจัดเป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวและคณะกรรมการการทำหน้าที่ตรวจสอบมีมติให้นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามกฎหมายอย่างเป็นเอกฉันท์ทางกรมคุมประพฤติได้ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวออกตามขั้นตอนและทางเรือนจำเจ้าของข่ายงานได้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญการปล่อยตัวหรือใบบริสุทธิ์ให้แก่นายทักษิณเป็นอันเสร็จสิ้นส่งผลให้นายทักษิณมีสถานะเป็นบุคคลพ้นโทษโดยสมบูรณ์และสิ้นสุดการอยู่ภายใต้การควบคุมตามโทษอาญารวมถึงเงื่อนไขผูกพันทั้งหมดตามกฎหมายนอกจากนี้มีรายงานว่านายทักษิณเตรียมเดินทางไปดูไบสิ้นเดือนนี้กลับมาที่ทางฝั่งออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซียังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการขยายมาตรการการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงท่ามกลางความขัดแย้งที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางมาตรการลดภาษีดังกล่าวซึ่งช่วยลดราคาน้ำมันลง 26.3 เซนต์ต่อลิตรมีกำหนดสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนนี้โดยทางด้านนายอัลบานิซีกล่าวว่าเขากังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดระดับความตึงเครียดเนื่องจากความขัดแย้งส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตผู้คนและต่อเศรษฐกิจโลกเขาระบุด้วยว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความพยายามในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอสำหรับออสเตรเลียต่อไปโดยปัจจุบันประเทศมีปริมาณน้ำมันสำรองมากกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามโดยเขาระบุว่า
3: เราจะติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดต่อไปราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปรับลดลงอย่างมากเมื่อเทียบก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวส่งผลให้ราคาลดลงมากกว่าการปรับลงที่เกิดจากการปรับภาษีของรัฐบาลและภาษี GST รวมกันเสียอีกและสิ่งนี้ได้ช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชนเราตระหนักดีถึงแรงกดดันด้านค่าครองชีพที่ผู้คนกำลังเผชิญอยู่
4: That are on people.
2: มาทิ้งท้ายกันที่มหากรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup ในปี2026ซึ่งใกล้จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการโดยจะมีพิธีเปิดในวันที่12มิถุนายนตามเวลาของออสเตรเลียตะวันออกทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในหลายด้านทั้งเป็นการแข่งฟุตบอลโลกครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมกันถึง3ประเทศได้แก่แคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริการวมถึงเป็นครั้งแรกที่มีการขยายจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันจาก32ทีมเป็น48ทีมโดยพิธีเปิดการแข่งขันจะจัดขึ้นที่เม็กซิโกซิตี้ก่อนที่เกมนัดเปิดสนามจะเป็นการพบกันระหว่าง

0: ่างทีมชาติเม็กซิโกและเซาท์แอฟริกาด้านโคบี้โจนอดีตนักฟุตบอลอาชีพทีมชาติสหรัฐได้เชิญชวนให้ทั้งแฟนบอลและนักเตะดื่มด่ำกับประสบการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยเขากล่าวว่า
1: It all goes so fast.
0: ทุกอย่างจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเร็วกว่าที่คุณคิดเสียอีกเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นมันเป็นเรื่องยากที่จะหยุดหรือซึมซับช่วงเวลาเหล่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือการได้มีประสบการณ์ร่วมกันจงตระหนักว่าทุกคนที่อยู่กับคุณไม่ว่าจะอยู่ในห้องแต่งตัวหรือที่โรงแรมจะเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่คุณจะเก็บไว้ตลอดชีวิตคุณจะพูดคุยถึงช่วงเวลาเหล่านี้ร่วมกันไปอีกนานมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท89สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท05สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้70เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่12วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสอะดิเลดมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบราเมฆเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11มิถุนายน2569กับกระผมวาริศหนูช่วย
2: ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวริศหนูช่วยค่ะช่วงต่อไปนะคะเราไปติดตามเรื่องราวของการสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าราคาที่อยู่อาศัยในนครซิดนีย์และเมลเบิร์นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญสถานการณ์นี้เกิดจากสาเหตุอะไรและจะเป็นสัญญาณต่อการปรับตัวลดลงของราคาอสังหาในออสเตรเลียหรือไม่เชิญติดตามรับฟังค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราคาที่อยู่อาศัยใน2เมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญข้อมูลล่าสุดจากบริษัทวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์โคทาลิตี้ระบุว่ามูลค่าที่อยู่อาศัยในนครซิดนีย์ลดลงร้อยละ 0.9 ในขณะที่เมลเบิร์นลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าแม้ว่าราคาที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงของรัฐและเขตปกครองอื่นๆจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่การเติบโตดังกล่าวอยู่ในระดับที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าคุณเคอรินทอมัสจาก SBS News มีรายงานเรื่องนี้ค่ะข้อมูลล่าสุดจากบริษัทวิจัยอสังหาริมทรัพย์โคทาลิตี้ระบุว่าราคาที่อยู่อาศัยในนครซิดนีย์และเมลเบิร์นซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด2เมืองของออสเตรเลียกำลังเห็นภาวะชะลอตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่ดัชนีมูลค่าที่อยู่อาศัยทั่วประเทศทรงตัวในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารายงานระบุว่ามูลค่าที่อยู่อาศัยในนครซิดนีย์ลดลงร้อยละ 0.9 ส่วนในเมลเบิร์นนั้นลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าค่ะแม้จะยังไม่ถึงการปรับตัวลงร้อยละ1แต่ก็ถือเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญทั้ง2เมืองนะคะมีมูลค่าที่อยู่อาศัยต่ำกว่าจุดสูงสุดของวัฏจักรราคาที่ได้บันทึกไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วประมาณร้อยละ 2-3 ในขณะเดียวกันค่ะเขตปกครองตนเอง Capital Territory มีมูลค่าที่อยู่อาศัยลดลงร้อยละ 0.2 อย่างไรก็ตามนะคะเมืองหลวงของรัฐและเขตปกครองอื่นๆทั่วประเทศยังคงมีราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้จากบริษัทวิจัยอสังหาริมทรัพย์โคทาลิตี้จะระบุว่าอัตราการเติบโตเริ่มชะลอลงและในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเพิร์ธและดาร์วินมีมูลค่าที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ขณะที่บริสเบนและโฮบาร์ตค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ส่วนแอดิเลดนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ด้านในทีมวิลสันค่ะโฆษกด้านการคลังของพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวว่าแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นและความหวังต่ออนาคตของประชาชนชาวออสเตรเลียจำนวนมากเขากล่าวว่า
1: The reason house prices are feeling an adjustment

0: เหตุผลที่ราคาบ้านกำลังปรับตัวลดลงเป็นเพราะผู้คนไม่มีความมั่นใจในอนาคตของตนเองผมไม่เคยยินดีกับช่วงเวลาที่ชาวออสเตรเลียรู้สึกหมดหวังหรือมีความเชื่อมั่นต่ออนาคตน้อยลงนายวิลสันกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะทิมลอเลสนักวิจัยจากโคทาลิตี้ระบุว่างบประมาณของรัฐบาลกลางเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันเขากล่าวว่า
1: There's a lot of reasons for this flat outcome in our national index. You can go all the way back to the end of last year when affordability
0: การที่ดัชนีมูลค่าที่อยู่อาศัยทั่วประเทศทรงตัวในเดือนพฤษภาคมเป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่สะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเขาระบุว่าสัญญาณชะลอตัวของตลาดเริ่มปรากฏตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจากปัญหาความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยและแรงกดดันด้านความสามารถในการกู้ยืมก่อนที่จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเช่นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมร้อยละ 0.75 ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นงบประมาณรัฐบาลกลางฉบับล่าสุดซึ่งคาดว่าจะลดแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผลร่วมกันแต่โดยพื้นฐานแล้วการชะลอตัวของตลาดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและกำลังค่อยๆทวีความชัดเจนมากขึ้นทิมลอเรสกล่าวขณะที่มีการคาดการณ์จากบางฝ่ายค่ะว่าราคาที่อยู่อาศัยอาจปรับตัวลดลงได้มากถึงร้อยละ10แต่จิมชาเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางออสเตรเลียยืนยันว่าแบบจำลองทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังยังคาดการณ์ว่าราคาที่อยู่อาศัยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตเขากล่าวว่า
2: Obviously I'm aware that there are a number of different forecasts aboutthe outlook for house prices the treasury modeling that we provided in some detail on budget
0: แม้จะมีการคาดการณ์จากหลายฝ่ายเกี่ยวกับแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยในอนาคตแต่แบบจำลองทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังยังคงประเมินว่าราคาบ้านจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปเพียงแต่ในอัตราที่ช้าลงเขาระบุว่ากระทรวงการคลังคาดว่าราคาที่อยู่อาศัยจะยังเติบโตต่อเนื่องแต่ช้าลงประมาณร้อยละ2เมื่อเทียบกับแนวโน้มเดิมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 19,000 ดอลลาร์สำหรับราคาบ้านระดับมัธยฐานจิมชาเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะเขายอมรับว่าแต่ละองค์กรอาจมีการคาดการณ์ที่แตกต่างกันและย้ำว่างบประมาณของรัฐบาลไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางล้วนเป็นปัจจัยที่มีบทบาทต่อความเคลื่อนไหวของตลาดที่อยู่อาศัยทิมลอเรสจากโคทาลิตี้กล่าวว่าแม้มาตรการด้านภาษีในงบประมาณล่าสุดจะไม่ใช่สาเหตุเพียงอย่างเดียวที่ทำให้มูลค่าที่อยู่อาศัยลดลงแต่ผลกระทบดังกล่าวเริ่มสะท้อนให้เห็นผ่านอัตราการขายท่อตลาดสำเร็จที่อ่อนตัวลงในหลายพื้นที่เขากล่าวว่า
1: Last weekend, the early numbers came in at 54%, which was the lowest clearance rate we've seen.
0: เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราการขายท่อตลาดสำเร็จหรือ clearance rate เบื้องต้นอยู่ที่ร้อยละ54ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2020ในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 เริ่มต้นขึ้นดังนั้นจะมีหลักฐานทางอ้อมที่ค่อนข้างชัดเจนว่านโยบายงบประมาณใหม่อาจส่งผลเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของตลาดและเราคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะค่อยๆสะท้อนออกมาในช่วงหลายเดือนข้างหน้าทิมลอเรสกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะจิมชาเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าอัตราการขายท่อตลาดสำเร็จได้รับอิทธิพลมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ RBA ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมถึงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง
2: ๆ Some of those clearance rates were coming down already and the budget is not the only factor
0: อัตราการขายท่อตลาดที่เสร็จสิ้นบางส่วนเริ่มลดลงอยู่แล้วก่อนหน้านี้และงบประมาณไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ผู้คนพิจารณาเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมการประมูลซื้อบ้านแต่หากมาตรการในงบประมาณนี้ช่วยให้ผู้ซื้อบ้านหลังแรกได้มีโอกาสแข่งขันในตลาดประมูลได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นนั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนายจิมชาเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเขายังระบุว่าตัวเลขเบื้องต้นจากการประมูลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมและชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆล้วนส่งผลต่อภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์เช่นกันขณะเดียวกันนั้นแม้ราคาที่อยู่อาศัยในบางเมืองจะเริ่มปรับตัว

ดลงแล้วแต่ค่าเช่าบ้านยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราบ้านว่างทั่วประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยในระดับสูงซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเช่าปรับตัวสูงขึ้นต่อไปข้อมูลจาก Hotality ยังระบุว่าค่าเช่าที่อยู่อาศัยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วง3เดือนแรกของปี2026ค่ะที่ผ่านไปนะคะเป็นรายงานจากคุณเคอรินทอมัสจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: June 12, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
2: The World Cup has started.
1: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. The FIFA World Cup 2026 starts June 12, live, free and exclusive on SBS and on demand.
3: คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebook นอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS _ไทยใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะฝ่ายความมั่นคงไทยวิเคราะห์กรณีจีนมอบรถถังให้กัมพูชาสภาผู้บริโภคฟ้องแพลตฟอร์มออนไลน์ข้ามชาติ230ล้านบาทคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคติดตามข่าวสายตรงจากประเทศไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
4: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
3: จากกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชา39คันจาก93คันค่ะฝ่ายความมั่นคงไทยวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างไรคะ
4: จากที่มีการนำเสนอรายงานข่าวระบุว่าจีนได้ส่งรถถัง T59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันและกัมพูชาส่งเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานั้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ช่วยทูตทหารจีนประเทศประจำประเทศไทยครับเดินทางไปที่กระทรวงกลาโหมของประเทศไทยโดยมีผู้แทนกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับเพื่อพูดคุยในหลายประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการทหารมีรายงานด้วยว่าจีนได้ชี้แจงถึงประเด็นที่ส่งรถถัง T59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันซึ่งเป็นรถแรกจากทั้งหมด93คันว่าประเด็นนี้ทางกัมพูชาได้รับการช่วยเหลือจากทางจีนตามโครงการความร่วมมือทางทหารในทุกๆปีอยู่แล้วสำหรับรถถัง T59D ที่จีนส่งให้กัมพูชามีการปรับปรุงและพัฒนาขนาดปืนใหญ่รถถังและกล้องมองภาพความร้อนทำให้สามารถมองเห็นเป้าหมายในเวลากลางคืนและระบบป้องกันตนเองของรถถังเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามเช่นจรวดต่อต้านรถถังหรือขีปนาวุธนำวิถีในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยครับให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้บอกว่าประเด็นดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยและก็ไม่รู้สึกกังวลด้วยขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานแล้วตั้งแต่ปี2016ซึ่งรถถังรุ่น T59D นั้นเป็นรถถังรุ่นเก่าที่จีนนำมารีโนเวทขึ้นมาใหม่ขณะเดียวกันไทยก็ทราบว่าทางกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันประเทศด้วยแต่ยังไม่มีการส่งมอบอย่างเช่นเรือเป็นต้นซึ่งประเทศไทยเองไม่ได้ประมาทนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้เรามีข้อตกลงร่วมกันหรือว่า joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนจะต้องมีการแจ้งกันก่อนนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อถามว่ามีการประเมินสถานการณ์อย่างไรกับการที่กัมพูชาเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์รัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าเป็นสิ่งที่กัมพูชาพยายามที่จะสร้างกระแสความรักชาติให้เกิดขึ้นในประเทศและหาเสียงในประเทศเราก็จะไปห้ามเขาพูดหรือห้ามเขาทำอะไรไม่ได้ด้วยแต่ย้ำขอให้ประชาชนมั่นใจในเรื่องของนโยบายทางกองทัพและหน่วยในพื้นที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในขณะที่นายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเปราะบางแต่ว่าเรายึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ดำเนินการไว้และเชื่อว่ายังอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้ในระดับพื้นที่หรือระดับท้องถิ่นซึ่งแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สามารถพูดคุยกันได้ซึ่งพอให้เดินหน้าไปได้ในขณะที่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวในเรื่องนี้ว่าทางกองทัพก็มีการเตรียมความพร้อมและยังดูแลชายแดนเข้มข้นรวมทั้งยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใด
3: นอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีประเด็นฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินนายกรัฐมนตรีไทยมองเรื่องนี้อย่างไรคะ
4: เมื่อต้นสัปดาห์ครับฮุนเซนประธานวุฒิ

0: สภากัมพูชาลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวกัมพูชาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวครับบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านการทหารและการป้องกันประเทศอย่างเพียงพอกับการสู้รบเพราะว่าไว้ใจเชื่อใจประเทศไทยมากเกินไปพร้อมขอโทษชาวกัมพูชาในความบกพร่องและขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวย้ำจุดยืนของกัมพูชายังคงรักษาสิทธิ์เรียกร้องอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นการใช้การเจรจาหรือว่าการใช้กำลังขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีของไทยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ยืนยันประเทศไทยไม่เคยไปลุกรานไม่เคยไปลุกล้ำอธิปไตยอื่นๆและจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยด้วยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ฮุนเซนออกมาปฏิเสธข่าวเรื่องของการใช้กำลังครับโดยออกมาเรียกร้องให้สำนักข่าวในประเทศไทยนำเสนอถ้อยแถลงของตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับจุดยืนของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาพรมแดนไทยกัมพูชาย้ำชัดว่ากัมพูชายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมากกว่าการใช้กำลังทหารขณะที่ในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวถ้อยแถลงถึงสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาย้ำว่าเส้นเขตแดนและอธิปไตยจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังหรือการกระทำโดยพละการและการที่กัมพูชาที่ขอรับการไกล่เกลี่ยแบบบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันจริงใจในการหาทางออกที่ยุติธรรมและยั่งยืนส่วนนายกรัฐมนตรีของไทยครับกล่าวในถ้อยแถลงในเวทีเดียวกันนี้ครับช่วงหนึ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ได้ครับ
1: มาถึงประเด็นสภาผู้บริโภคเดินหน้าฟ้องแพลตฟอร์มออนไลน์ข้ามชาติรวมถึง Facebook ด้วยนะคะเป็นครั้งแรกค่ะกับคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคฐานปล่อยมิจฉาชีพใช้ระบบหลอกลวงประชาชนเรียกค่าเสียหาย230ล้านบาทรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
0: สภาผู้บริโภคครับพร้อมทนายความและตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายไปยื่นฟ้อง Facebook และแพลตฟอร์มข้ามชาติอื่นๆรวมทั้งธนาคารหลายแห่งเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งรัชดาครับโดยแบ่งจำเลยออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ในฐานะผู้ให้บริการฐานละเมิดสิทธิผู้บริโภคและกลุ่มสถาบันการเงินในฐานผิดสัญญาบริการผิดสัญญาฝากทรัพย์นันนภัสสอนเตชปัญญาพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นทนายความผู้รับผิดชอบคดีนี้เปิดเผยว่าการฟ้องครั้งนี้มีผู้เสียหาย10รายรูปแบบความเสียหายคล้ายๆกันคือถูกโฆษณาหลอกลวงหรือเพจชวนเรียนรู้การเทรดหุ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนถูกชักนำให้โอนเงินเข้าบัญชีของมิจฉาชีพทุกคดีจึงมีการฟ้องบริษัทกลุ่มแพลตฟอร์มและธนาคารที่เกี่ยวข้องตามเส้นทางการเงินของผู้เสียหายแต่ละรายรวมมูลค่าความเสียหายทั้ง10รายนี้กว่า230ล้านบาทและเนื่องจากข้อเท็จจริงของแต่ละรายแตกต่างกันจึงต้องแยกฟ้องเป็นรายคดีนำร่องสำหรับพฤติกรรมของมิจฉาชีพในคดีตัวอย่างนี้เริ่มจากผู้เสียหายที่ต้องการเรียนรู้การเทรดหุ้นและค้นหาข้อมูลใน Facebook ระบบอัลกอริทึมจึงแสดงโฆษณาของเพจปลอมที่แอบอ้างชื่อและภาพของอินฟลูเอนเซอร์สอนหุ้นที่มีตัวตนจริงจากนั้นได้ชักพาเข้ากลุ่มไลน์ที่มีการเปิดคลิปเสียงจริงและนำข้อมูลหุ้นจริงในตลาดมาประกอบการสอนจนดูน่าเชื่อถือก่อนชักชวนให้ซื้อหุ้นผ่านโบรกเกอร์ปลอมที่อ้างอิงตัวตนจริงของโบรกเกอร์แห่งหนึ่งแล้วก็ให้ดาวน์โหลดแอปจาก App Store และ Google Play Store นะครับเพื่อใช้งานการที่มิจฉาชีพสามารถหลอกลวงผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องราวกับห่วงโซ่เดียวกันจึงเกิดความบกพร่องของแพลตฟอร์มและสถาบันการเงินที่เปิดช่องให้มิจฉาชีพเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายในขณะที่นางสาวสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคบอกว่าจุดที่ทำให้การฟ้องครั้งนี้แตกต่างจากคดีอื่นคือการยื่นฟ้องถึงบริษัทแม่ในต่างประเทศเพราะว่าเป็นผู้ควบคุมระบบการกำกับดูแลโฆษณาตัวจริงกำหนดนโยบายทั่วโลกส่วนแบ่งรายได้และรับผลกำไรสุทธิในท้ายที่สุด ส่วนการที่จะไปฟ้องธนาคารเพราะว่าธนาคารคือจุดเชื่อมโยงสำคัญของเส้นทางการเงินทั้งต้นทางและปลายทางและด้วยความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพธนาคารย่อมต้องสังเกตเห็นความผิดปกติก่อนผู้ใดแต่กลับไม่มีการแจ้งเตือนหรือระงับธุรกรรมแต่อย่างใดการฟ้องทั้งนี้จึงมีเป้าหมายให้แพลตฟอร์มและธนาคารยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่ยังขาดบทลงโทษชัดเจนและกลไกการเยียวยาสร้างบรรทัดฐานให้ผู้เสียหายรายอื่นนำไปใช้ต่อได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
2: SBS
3: SBS
4: SBS
5: SBS
6: SBS Radio
7: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Australia, กรุงแคนเบอร์รา
10: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
1: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องคุณต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณค่ะไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai นะคะในช่วงสัมภาษณ์ช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องราวของนักร้องประสานเสียงไทยในนครเมลเบิร์นที่จะมาเล่าว่าพลังของดนตรีสามารถเชื่อมโยงผู้ย้ายถิ่นเข้าด้วยกันได้อย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่102มาเรียนรู้วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงสำหรับการจัดระเบียบการทำงานนะคะรวมถึงการวางแผนล่วงหน้าซึ่งจะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเรานำเสนอเป็นตอนที่2นะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
11: Learning English helps me manage things better like actually remembering to feed my cat
12: When you open your diary or calendar what do you see Is it filled with meetings events and things to doDo? Or is it blank, just waiting for you to add something? My name is Josipa, and at the start of this week, I told myself it was time to get organized. Everything was being so messy around me. So in this episode, we'll practice everyday English phrases that you can use when you are trying to plan ahead, stay on top of things, or get your act together. But what do these phrases actually mean? You'll have to listen to the episode to find out.You can manage lots of things. You might manage people or manage your money. But I think that managing your own time can be the hardest thing to do. You could also say,
13: I need to keep on top of my tasks.
12: Or,
14: I need to stay on top of things.
12: When you stay or keep on top of things, you keep control of your tasks, work or responsibilities so nothing gets forgotten or out of control. It's about managing your time and tasks regularly and staying organized. At the end of the dialogue, Claire also said that she needs to manage her time better.
13: Especially with deadlines. I put it in my calendar.Break big tasks into smaller steps and tick them off as I go.
12: Claire needs to get on top of her deadlines. A deadline is a date or time by which you must finish a task or project. If you don't finish, You're dead, of course. Well, maybe not really. Of course not really. Personally, I don't like missing a deadline. It stresses me out and then I start falling behind with my work. Maybe I can keep on top of my tasks using some of the things that Claire is planning to do.
13: I put it in my calendar, break big tasks into smaller steps, and tick them off as I go.
12: What do you think of Claire's system for staying organized? I like that it's simple. First, she writes down her tasks in her calendar. Then,
13: I break big tasks into smaller steps.
12: This means that she splits a big task into smaller, more achievable steps. Here, steps just means small tasks. Claire also said,
13: I tick my tasks off as I go.
12: This means she crosses tasks off her to-do list once she has done them. I like ticking my tasks off as I go too. It helps me see my progress, and that keeps me motivated. Okay, so we have heard the dialogue, tick. Learn some new phrases, tick. What's next? Oh yeah, let's hear Alan and Claire once again.
14: I really need to get my act together. This week's been a mess.
13: Oh, I know. I'm planning ahead now so things don't get out of hand next week.
14: I've started setting reminders so I don't forget stuff. Hopefully it'll help me manage my time better.
13: Same here, especially with deadlines. I put it in my calendar, break big tasks into smaller steps, and tick them off as I go.
12: It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. When someone says they are juggling a lot, they are...
14: A person who's juggling a lot has many tasks, responsibilities, or things to manage at the same time.
12: What does it mean to stay on top of things?
13: To stay on top of things means to keep control of everything that you have to do so that nothing gets forgotten or out of control.
12: Let's now practice our speaking skills by repeating after Alan and Claire.
14: I really need to get my act together.
13: I'm planning ahead so things don't get out of hand.
14: I need to keep on top of my tasks.
13: I need to manage my time better.
12: If you want to practice speaking more, check out our bonus episode and pop over to our website. All the phrases are there in our learning notes. We also post little learning snippets on social media, so you can find us on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa. Thanks for learning English with me today. Now, let's go and get organized. Or at least we can talk about getting organized.
2: คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
10: SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ

0: are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลออสเตรเลียกรุงแคนเบราภาวะขาดแคลนน้ำมันทั่วโลกส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนเรื่องง่ายๆเช่นการเติมลมยางลดน้ำหนักบรรทุกและการออกไปทำธุระหลายอย่างในเที่ยวเดียวจะช่วยยืดอายุเชื้อเพลิงของเราให้เกษตรกรและบริการที่จำเป็นมีใช้ได้ยาวนานขึ้นทุกความร่วมมือ

0: ล้วนมีความหมายสำหรับคำแนะนำในการประหยัดน้ำมันไปที่ fuelplan.gov.au/thaiได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลออสเตรเลียกรุงแคนเบรา
1: SBS Kick Off
2: The new music station celebrating football anthems from around the world
3: It's time for Africa
1: It's live now
2: On DAB Radio The SBS Audio App
3: We got
1: the game Online and SBS On Demand
4: ดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Storeหรือ Google Play
5: คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงพูดคุยวันนี้นะคะเราไปคุยกับเนริซาหลิงหรือลิซาค่ะนักร้องเสียงโซปราโนชาวไทยในวง Voices of Asia Chamber Choir หรือว่า VOA นะคะถึงพลังของดนตรีในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและการเข้าร่วมการร้องเพลงประสานเสียงช่วยให้เธอเข้าใจประสบการณ์ร่วมของผู้ย้ายถิ่นในออสเตรเลียได้อย่างไรเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ูดคุยกับเนริซาหลิงหรือลิซ่านักร้องเสียงประสานคนไทยในวง Voices of Asia Chamber Choir หรือ VOA นะคะวงขับร้องเพลงหลากเชื้อชาติที่สื่อสารประสบการณ์ร่วมของผู้ย้ายถิ่นทั้งความรู้สึกแปลกหน้าแปลกถิ่นความทรงจำหลากหลายจากบ้านเกิดและความหวังความฝันในดินแดนที่พวกเขาเริ่มต้นใหม่ลิซ่าจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าจากการขับร้องเพลงประสานเสียงที่เป็นงานอดิเรกทำให้เธอเข้าใจประสบการณ์ร่วมของมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ความเป็นเอกภาพในสังคมออสเตรเลียได้อย่างไรชยดาพาวเอสบีเอสไทยรายงาน
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะน้องลิซ่าเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าความเป็นมาเรามาเป็นนักร้องประสานเสียงได้ยังไง
1: จริงๆลิซ่าอยู่เมลเบิร์นมาได้6ปีแล้วนะคะก็คือตอนแรกค่ะมาทำงานค่ะมาทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ในสายไฟแนนซ์ค่ะในส่วนของการร้องเพลงอะค่ะลิซ่าตอนที่อยู่ที่ไทยอะค่ะก็มีความสนใจแล้วก็มีประสบการณ์การร้องประสานเสียงอยู่แล้วอะค่ะเป็นนักร้องประสานเสียงของวงเยาวชนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีวง Bangkok Voices พอเรามาอยู่นี่ได้สักพักนึงอะค่ะเราก็มีการทราบว่ามีวงประสานเสียงที่ชื่อว่า Voices of Asia Chamber Choir ค่ะพอเราเห็นแนวทางของวงประสานเสียงเนี้ยค่ะเราก็สนใจขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าวงเนี้ยค่ะเป็นคณะนักร้องประสานเสียงที่ตั้งใจจะนำเสนอผลงานแล้วก็เรื่องราวของฝั่งทางเอเชียผ่านดนตรีค่ะ
2: ก่อนที่จะมาจอยวงนี้ได้ไปร้องประสานเสียงกับหลายๆวงก่อนหน้านี้มาก่อนหรือเปล่าคะ
1: ก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 วงอะค่ะช่วงแรกเราก็เหมือนค้นหาใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะว่าแถวบ้านเราอะมีวงประสานเสียงที่เราสามารถเข้าร่วมได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีวงที่ชื่อ Box Hill Choralหลังจากนั้นก็ได้ไปเจอกับอีกวงนึงที่ชื่อว่า Melbourne Chamber Choir ค่ะก็จะเป็นวงที่เน้นไปทางเพลงที่มันเป็นเพลงคลาสสิกมากกว่านี้อะไรแบบนี้ค่ะก็แนวทางก็จะเป็นเพลงที่แตกต่างกันออกไปถ้าเทียบกับ VOA ค่ะ
2: น้องลิซ่าอธิบายคร่าวๆได้ไหมคะว่ามันจะประกอบด้วยคอมโพเนนต์อะไรบ้างในกว่าจะมารวมเป็นหนึ่งวงมีเสียงที่จะต้องแตกต่างกันกี่เสียงอะไรประมาณนี้ค่ะเราเรียกว่าอะไรบ้าง
1: องค์ประกอบของวงแต่ละวงอะนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะมันก็จะมีวงที่จะมีแค่เฉพาะผู้หญิงก็จะมีเสียงผู้หญิงที่เป็นเสียงสูงเสียงต่ำหรือจะเป็นวงที่จะมีเฉพาะผู้ชายหรือว่าเป็นวงอย่างที่ลิซ่าร้องอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นวงที่มีทั้งผู้หญิงกับผู้ชายมิกซ์กันอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีผู้หญิงที่ร้องเสียงสูงที่เป็นโซปราโนผู้หญิงที่ร้องเสียงต่ำก็จะเป็นอัลโทใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ชายที่ร้องเสียงสูงก็จะเรียกว่าเทนเนอร์แล้วก็ผู้ชายที่ร้องเสียงต่ำก็จะเป็นพาร์ทเบสอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงแต่ละเสียงที่เข้ามารวมกันแล้วก็บางวงดนตรีอย่างเงี้ยค่ะบางบทเพลงก็จะมีเครื่องดนตรีมาร่วมด้วยเช่นบางเพลงอาจจะมีกล้องหรือบางเพลงอาจจะมีเปียโนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะดูเป็นเพลงต่อเพลงไปแบบเนี้ยค่ะ
2: แล้วส่วนของน้องลิซ่านี่คือเป็นเสียงกลุ่มไหนคะ
1: ของลิซ่าจะเป็นเสียงโซปราโนค่ะที่เป็นผู้หญิงฝั่งเสียงสูงค
2: ่
1: ะ
2: โอเคจำนวนปกติมาตรฐานของวงประสานเสียงนี่จะต้องมีประมาณกี่คนนะคะ
1: แต่ละวงอะค่ะก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนกันอีกอะค่ะเพราะว่าอย่างเช่นวงของลิซ่าตอนนี้ก็อาจจะมีประมาณ20คนใช่ไหมคะบางวงเขาก็เป็นวงที่เล็กกว่าอาจจะเป็น4คนก็มี8คนก็มีหรือเป็นวงใหญ่ไปเลยที่เป็น50คน100คนอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะแบลานซ์ยังไงมากกว่าค่ะ
2: ในการที่ไปจอยกับวงประสานเสียงต่างๆเนี่ยครับก็ต้องมีการฝึกขับร้องเนาะกับวงอะไรเงี้ยค่ะเป็นการฝึกซ้อมน้องลิซ่าทำงานด้วยแล้วใช้เวลาส่วนไหนที่ไปฝึกซ้อมกับวงอะคะ
1: ก็ลิซ่าทำงานออฟฟิศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำงานก็จะเป็นเหมือน9 to 5อย่างเงี้ยค่ะ9โมงถึง5โมงเวลาเราคิดว่าเราจะเข้าร่วมวงคอรัสอะไรแบบนี้ค่ะก็เราก็จะดูก่อนว่าเขาอะซ้อมวันไหนอาทิตย์ละกี่ครั้งแล้วก็มันเข้ากับเวลาเราได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนวทางของเพลงด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่เราสนใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าลิซ่าคิดว่าอะไรเหล่านี้ค่ะมันเป็นกิจกรรมที่เราต้องรักแล้วก็คอมมิตในระดับนึงอะค่ะ

0: ว่านอกจากเวลาที่เราจะซ้อมแล้วอ่ะเราก็ต้องกลับมาบ้านแล้วเราก็ต้องมาซ้อมของเราเองด้วยเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปในการที่เราไปซ้อมกับเพื่อนๆมันก็จะเพิ่มความพร้อมของเราเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเป็นนักร้องประสานเสียงกับการเป็นนักร้องเดี่ยวอะค่ะมันให้ฟิลต่างกันยังไง
0: การที่เป็นนักร้องเดี่ยวอะค่ะเราอาจจะมีอิสระมากกว่าในการที่เราคิดว่าเออเราจะแนวทางเพลงเราจะไปแบบนี้แบบนี้หรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าการที่มาร้องในวงคอรัสที่มีคอมโพเนนต์ที่คนในวงมีหลากหลายทุกคนมีอาชีพอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาที่มีเวลาร่วมกันมาฝึกซ้อมอะค่ะเลยถ้าคิดว่าความสามัคคีแล้วก็วินัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการเข้าร่วมวงคอรัสอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ก็เหมือนเป็นการสร้างเพื่อนใหม่ๆด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าอย่างเช่น Voices of Asia ใช่ไหมคะคือเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเอเชียที่ต้องการจะมา explore ดนตรีด้านเอเชียเหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาค่ะเราไม่ได้แค่มาร้องเพลงเฉยๆแต่ว่ามันเป็นเหมือนการที่เราได้มาแชร์ประสบการณ์เข้ามาสถานที่ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยแบบ
1: Voice of Asia Chamber Choir เนี่ยค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้นะคะวันเสาร์นี้น้องลิซ่าเป็นส่วนหนึ่งของวงนี้นะคะแล้วก็จะทำการแสดงด้วยนะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ใช้ชื่อว่า Ghost Strangers and Dreams น้องลิซ่าพูดให้ฟังนิดนึงค่ะว่าธีมอันนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็พูดถึงการย้ายถิ่นแล้วก็การสร้างตัวตนใหม่ในพื้นที่ใหม่อย่างเช่นออสเตรเลียยังไงบ้าง
0: สิ่งที่ลิซ่านึกถึงเวลานึกถึงชื่อคอนเสิร์ตนี้นะคะมันเหมือนเป็นการเดินทางของคนนะคะจากเริ่มต้นจาก Stranger ไปสู่ Ghost แล้วก็ไปสู่ Dreams จาก Stranger มันหมายถึงการก้าวเข้าไปในสถานที่ใหม่ๆที่เต็มไปด้วยผู้คนภาษาแล้วก็วัฒนธรรมที่เราไม่คุ้นเคยอะค่ะแล้วจากนั้นมันก็ไปสู่เรื่องของโกสก็คือเป็นสิ่งที่เราพกติดตัวมาจากอดีตทั้งความทรงจำคนที่เราคิดถึงหรือว่าช่วงเวลาหรือว่าสิ่งที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังอะนะคะก็ส่วนสุดท้ายของคอนเสิร์ตอะค่ะจะเป็นส่วนของ Dreams ในความคิดของลิซ่าค่ะก็จะหมายถึงความหวังหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราได้เดินหน้าต่อแล้วก็มาสร้างชีวิตใหม่ที่นี่ค่ะ
1: น้องลิซ่าคิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันรู้สึกว่ามันพ้องกับธีมที่เรากำลังจะแสดงไหมคะ
0: คอนเสิร์ตเนี้ยค่ะมันเข้าถึงชีวิตของหลายๆคนรวมถึงชีวิตของลิซ่าได้มากเลยค่ะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะเวลาเราย้ายมาสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเมื่อ6ปีที่แล้วอะค่ะช่วงแรกๆที่เราย้ายมาเราก็รู้สึกเหงารู้สึกไม่รู้จักใครเลยบวกกับการคิดถึงบ้านแล้วก็บวกกับภาษาวัฒนธรรมแล้วก็วิธีคิดต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยอะค่ะสิ่งที่แตกต่างออกไปลิซ่าคิดว่าการที่เราได้มาร่วมในคอมมูนิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้คนไทยหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้ของการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมที่เราสนใจอย่างของลิซ่าก็จะเป็นการร้องเพลงใช่ไหมคะลิซ่าก็คิดว่าดนตรีอะค่ะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนได้ดีเลยแม้ว่าเราจะมาจากคนละประเทศหรือว่าพูดคนละภาษาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างสมมติของ Voices of Asia ใช่ไหมคะลิซ่าก็คิดว่าไม่ว่าเขาจะมาจากประเทศอะไรก็ตามแต่ว่าทุกคนมีประสบการณ์ที่คล้ายกันในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ค้นหาความหมายของชีวิตค้นหาความหมายของคำว่าบ้านเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้เดินทางอยู่ในเส้นทางนี้คนเดียวค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
1: ในฐานะที่น้องลิซ่าเป็นคนไทยนะคะเป็นนักร้องคนไทยที่อยู่ในคณะนี้นะคะคิดว่าตัวเองค่ะเผยแพร่หรือว่าถ่ายทอดความเป็นไทยยังไงบ้างผ่านบทเพลงคะ
0: ความเป็นไทยนะคะมันไม่ได้อยู่แค่ในภาษาไทยหรือว่าเพลงไทยนะคะแต่ว่าลิซ่าว่ามันอยู่ที่วิธีที่เราเล่าเรื่องความผูกพันหรือความอ่อนโยนของวัฒนธรรมไทยความรู้สึกนึกถึงบ้านของเราอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสลิซ่าก็อยากจะเผยแพร่อยากเห็นบทเพลงหรือว่าบทเพลงไทยหรือว่านักประพันธ์ไทยที่ได้รับการนำเสนอมากขึ้นในวงการดนตรีสากลนะคะเพราะว่าลิซ่าคิดว่าประเทศไทยอะค่ะมีบทเพลงแล้วก็มีวัฒน

0: ทําดนตรีที่สวยงามมากก็น่าจะมีโอกาสที่อยากให้เห็นอยากให้คนต่างชาติอะค่ะได้รู้จักมากกว่านี้ค่ะ
1: แต่ในคอนเสิร์ตนี้ก็เรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะร้องเพลงภาษาไทยเนาะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตที่แล้วที่ของวง Voices of Asia ที่ลิซ่ายังไม่ได้มีโอกาสร่วมเข้ามาจอยนะคะเขาก็มีการร้องเพลงที่เพลงที่ชื่อว่าบัวขาวอะค่ะก็เป็นบทเพลงที่งดงามเหมือนกันนะคะ
1: แล้วในอนาคตนะคะถ้าน้องลิซ่ามีโอกาสที่จะได้ร้องเพลงไทยค่ะอยากจะเลือกเพลงอะไรมาร้องให้ผู้ชมฟังคะ
0: ลิซ่าอาจจะโบราณนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลิซ่าได้มีโอกาสเลือกอาจจะเลือกเพลงราวดวงเดือนค่ะลิซ่าคิดว่าเป็นเพลงที่งดงามแล้วก็พูดถึงความคิดถึงได้อย่างลึกซึ้งเลยค่ะเพลงอาจจะฟังดูเก่าไปหน่อยนะคะแต่ว่าเพลงราวดวงเดือนเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีมาแล้วนะคะแต่ความรู้สึกที่ลิซ่ารู้สึกในเพลงนี้ค่ะมันยังเป็นความรู้สึกที่ยังร่วมสมัยอยู่อะค่ะเพราะว่าเรื่องความคิดถึงหรือความผูกพันของคนที่อยู่ห่างไกลเราอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ถึงแม้ว่าผู้ฟังจะไม่ได้เข้าใจภาษาไทยแต่ว่าลิซ่าคิดว่าอารมณ์ของเพลงอะค่ะมันสามารถสื่อสารออกมาได้แล้วก็จริงๆเพลงนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับธีมของคอนเสิร์ตนี้ได้ดีเหมือนกันนะคะอยากให้ผู้ฟังอะค่ะเห็นดนตรีไทยที่มีความละเอียดอ่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สากลที่เป็นความรู้สึกที่ทุกคนสามารถรู้สึกได้ค่ะออกมาได้เช่นกัน
1: สถานการณ์โลกปัจจุบันนะคะก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะการที่เรามาร้องเพลงประสานเสียงกับคนมาจากหลายเชื้อชาติหลากหลายประเทศเนี่ยนะคะมันทำให้เรารู้สึกมีความหวังยังไงบ้าง
0: เวลาเรามาอยู่ต่างแดนนะคะทุกคนมีภาษาหรือว่าประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ลิซ่ารู้สึกได้คือทุกคนมีครอบครัวที่เรารักมีความคิดถึงมีความจากลามีความหวังมีการอยากเริ่มต้นใหม่ซึ่งประสบการณ์อะไรพวกนี้ค่ะไม่ว่าเราจะเป็นเชื้อชาติไหนอะค่ะทุกคนสามารถเข้าใจมันได้ดีความเป็นมนุษย์อะค่ะมันเป็นอะไรที่มันสากลจริงๆอะค่ะสิ่งที่รู้สึกว่ามันพิเศษในการที่เข้ามาร่วมชุมชนหรือกิจกรรมร้องเพลงอะไรแบบนี้กับคนที่มีหลากหลายแบ็คกราวด์อะค่ะเราไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวอะค่ะแต่ว่าเรายังได้รับรู้เรียนรู้เรื่องราวแล้วก็มุมมองของกันและกันผ่านดนตรีด้วยค่ะ
1: ในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีเพลงที่ขับร้องกี่เพลงนะคะน้องลิซ่า
0: ทั้งหมดจะมี9เพลงค่ะคอนเสิร์ตนี้จะไม่มีการพักนะคะปกติถ้าเกิดเป็นคอนเสิร์ตยาวเราก็จะมีการพักนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นการรันทรูไปเลยทั้ง9เพลงก็จะเป็น1ชั่วโมงนิดๆประมาณเนี้ยค่ะ
1: คำถามสุดท้ายนะคะทุกวันนี้ค่ะถ้ารู้สึกว่าเราพูดถึงคำว่าบ้านค่ะก็ไม่จำเป็นว่าบ้านจะต้องมีหลังเดียวเนาะสำหรับน้องลิซ่ารู้สึกว่าที่ไหนเป็นบ้านบ้างนะคะแล้วก็ทำไม
0: เมื่อก่อนถ้าเกิดว่ามีคนมาถามว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนเราก็คงตอบทันทีนะคะว่าประเทศไทยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเรามีบ้านอยู่สองที่นะคะส่วนตัวของลิซ่าค่ะลิซ่าคิดว่าประเทศไทยมันเป็นเหมือนรากเหง้าของเราเป็นวัฒนธรรมของเราบ้านที่เราจากมาส่วนเมลเบิร์นนะคะมันเป็นบ้านที่เราเลือกแล้วค่ะเป็นสถานที่ที่เราจะคิดว่าเราจะต้องการจะสร้างชีวิตมีเพื่อนมีมิตรภาพแล้วก็มีคอมมูนิตี้มีชุมชนที่เราอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะค่ะเลยถ้าคิดว่าการเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้มีความสำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนคนไทยหรือว่าชุมชนนักดนตรีอะไรแบบนี้ค่ะที่ทำให้เราได้พบปะผู้คนแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอย่างนี้ค่ะ
2: ที่ผ่านไปเป็นเรื่องราวของเนริซ่าหลิงนักร้องเสียงประสานคนไทยในวง Voices of Asia Chamber Choir วงขับร้องเพลงหลากเชื้อชาติที่สื่อสารประสบการณ์ร่วมของผู้ย้ายถิ่นชยดาพาว SBS ไทยรายงาน

คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆของ SBS ไทยนะคะเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะที่ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram ด้วยนะคะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ